0: Aten le cian deh, ramai kuah gajin deh. Beli aku lu melayu gajin deh bersen yang orang, mana? Dia sen di jaro. Beli garo, ating dabo gaj number one, number two, eli ne. Kali sen biro. Ating mau yang orang, mana?
1: The brakes start to heat up, so Mr. Kosam activates his homemade liquid cooling device.
0: จ้าพี่มาเลยตัดเด้อพวกอโปวินเนี่ยตาซ้องได้ขาจ้าโดเลยกูว่าไอ้ลูกตะเป็นชิ้นมาเลี้ยงยาวเยอะสุดที่ลูกซ้องยี่ไอ้เราตาลีตะเป็นชิ้นเลยกูว่าตาซ้องได้ขาจ้าตามาโดเลย
1: After 6 long hours on the road, only 20 kilometers has been covered. Even the mules are moving faster than this. Although this part of the track is new, the drivers have nicknamed it the Passage from Hell. These 3 kilometers alone have already seen dozens of accidents.

ดีนี่อามาเล่ตัวละเลยดีลูดีน่าเลยอ่ะเดี๋ยวตาซ่องดอกเลยยงเย็นเนี่ยดีกองดีดีน่ามาเล่ตัวละเห็นไหมส่วนเนี่ยมีมาตัวเองตัวบีมาใจขวดดีพิษคงดอก

0: sauna, the Katari Jaro, Kale, the Pian Land, the Luta Yaraboy.
1: ไอ้ลั่นลงได้หลูเนี่ยแหละบ่รู้เปล่ามาแหละตะเนี่ยเป้หมูได้กาจ้ะတော့อ้ายนี่ยาสู่ได้กาจ้ะတော့พี่อ๋อมาคู่ไหนดูบ่เนาะเอ้กาเนี่ยแหละเมียดันตัวนี่จ้ะတော့ลงปี้ตาเนี่ยเปลี่ยนๆกูอ่ะเปลี่ยนปี้ตาไม่รู้อยากดีผู้เว้ยแล้วตะเป็ดจ้ะတော့แหละก้องดาเนี่ยไฉ่เลยだแม้ตะเป็ดก็တော့ไม่ก้องดาတော့ไฉ่ดาบ่บาพี่รู้เลยสว่าดีกาโหดีอ่ะลั่นก้องตัวเองมาก้องดีเลยล่ะတော့
2: Mr. Kosam knows very well that tarmac roads are still a long way away. He has several good years of driving left ahead of him. The country has more important priorities before even considering repairing these forgotten mountain roads. But in spite of this, their deplorable state is paralyzing a part of the country's economy. Before turning the vehicle over, the passengers have to unload all of their merchandise.
3: Mura marot na katong haro leya ra bo di ku masune pise re padong haro kuna sile ra le
4: tang lo lang oh
5: god ne to
6: ah lunere
3: to sin tuan le santi ya mo
7: di pan jip ding mo
8: eh ku chi wa ve le jano pyo bi bi di ya thong san ve mu twe thong san ta ba wa phit ni do da bo di ya za
9: de wa Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go! Go!

ดูว่าแน่ดีเลยตัวโฮมแบบพี่เราเจ๊ใจเลยแน่ทำไอ้จอมาลูตัวโฮมเลยดูเรียตองอย่างลูอาแน่เลยดีเลยน่าสนใจลีกองลีกองว่าดิบจังวะลีตาลีช่วยไล่จูเนตันช่วยไอ้กองลีลาตันช่วยตายอยู่ผมงานก็พี่มาหดตาผมมาตันช่วยสิตายอยู่เฮ้ยเราฮิลมาฮิลมา ไอ้ลูกไปเปลี่ยนมองตัวแหละคุณเราจะวิ่งมาได้ด้วยจะเวชนาเกมไหมคุณเขาไปแบบยางยางเพี้ยมาสุดเลยเพี้ยไรยางเท้าไรยางล้อไรไปไอ้ลูกขนาดต้องช่วยแบบเป็นเด็กยางชะดูว่าลูกดีไปการกาดมาเดี๋ยวเลยหวังว่าลูกกูใหญ่เลยการมาเนี่ยมันนายอยู่อาซาโคเลยอยู่อาซาอิลาลุไปเลย